น้ำมันเลยจะรอตะเนเนที่ขาในเสียเปียเยเจ้าสียามีเจ้าสียามีตะยาอยู่สู่ราลาปุบรีไม่ชีวาเทียะลุมีด้วยยาพรานมีปิขาตะนี้อะห่อนาละนี้เจ้ามาจะบีเยเสมูมาอะสวนคงนี้บาบีเฮลูเวจิวบีเมมะเตียมู

0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလော့စမြောင်ပမောတိုင်ရမဲကရင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီအော့စမက်ဒကရိုင်ကရွန်လိုက်စတန်ပဝန့်တွဲခိုင်ကရော့ဂျက်ပန် MCTM တုကမောယာခီလာဟေစတန်ပတိကနဲဆွန်ဆောင်လီမောတိမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချစ်ချကောင်စီ SCEF ဘွန်ဒီယကန်ချောကရာကုမ်နွန်ပန်ဖန်မကရကရာကုမ်နွန်ပန်အန်ကန်နဲတချတ်တိပန်ကလုံချပ်စကိုင်တင်ကနဲမောပလကရာKNU, KNLE, Nambat Ra, Chachop Chakain Teng, Tapo Chok Teng, Bo Cho He, Mai Plakra KNU, Chachop Kain, Tapo Chok Teng, Guan Shao, Chokti Pun Klom, The Kiss Dai Alia Sengai, Kawa Yuki Kan Cho Kra Kum Kene, KNU, Mai KNU, Chokti Pun Klom, Chachop Kain Ta, Hai Pung Tuto, Mai Ke, Le Kain An,Plakra NUG kan jokrat tete vong ting chop ta yemon mai plakra CNF kan ki jotuti pun klom chupung kai no ki ko hai la pe earn e pun koi krat chong he phan mo komiti an yu kan jokrat tati hak te kada da da da ting sakai om pa mo chup cho pa cho ki ti yu pun klom yu kada tu hak te an plakra CNF an a pa ke kan jokrat nai kom ui kom le mai pa mo chup cho pa pa ve di yuในรุมปลายรังราอ่านคลอมตียุกระดักเดือดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลือกใครอ่านประกาศตัดแต่ NUG ประกวยกลุ่มตมไตนอพี PDF ปนติยุกันจอกระกุมปนสงัย SCEF คอมตีโซสังในปนแฝกีกระดักอ่านกันแน่พันหมอกรองกระตัดแต่ตับแลนมันปูสุกสักยุกันจอกระตัดตีกับยังตัดไอปนกวยกระจองเฮ้เดือดเก่าสงัยกันแน่หมอสงัยกันเยอะจุดจอกระยอกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรายติตาโบจกติงเอ็นแบนลากิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษงมอจอยติยุเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยุมหอมกิกับยังเอปะมอ SEF กันจอกระจุครีติยุสงสังปุนกุยกระแรบกวนปีหาไปโหนติเอกจอติปุนติต่อยังเรียวคอมวีมา
1: อารมณ์ไม่เมงลาวะขะเนี่ยMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်တော်လို့တိုင်ယူနိုင်လေสตังราจิจิกระมังมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุมแนตีมอกนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดสุมกีไอหอยปนปีชาบยังมอกนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตีกิสออบสิบรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอกแตนจีเมืองอังอาก็อังตะปนสังลางหอมหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก็เมืองปลักปลายก็อังละกุยกระยุ่มหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวร์ทูเวนอายุนานเอเดอร์คีอัลยาเการาสงายมอสงายกรานเยกปูจียังกีกราบลอยกรายักตะเกียบควันนมกระเดาะเนียนนุนบางอานเกแอนยูจะชอบตะการจริงซอหรืออาลูกอานเฮท่านหมอตับแลนมันปูสุกซักหมอเคยครั้งกระเดื่อนสปรอมท่านหมอกรองกราบไปอยู่นอกอังกะกุยกระคอแม่ปืนกระกวางกระจัตติปลากระปูจีอังอาปลากระศาสนาอังอาปลากระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติเปดีกอราบุเมืองพันหมอกรงกับไปอยู่นะอังตะกุยกระคอกระจอ KNU อาจจะเอิญอยู่นั้นเดอร์รานอินเตอร์นาตินมกาไฮบริดนอสออฟสิบรอมปุ่นกุยกระดาเมืองมานกอราบุเมืองคอมอุยก่อนยอมอังอากอกุยกระทัดกระกลางปุ่นติไลกระดาไนน์คอมอุยนอกีอังละปิยังเร้าไนรุมไพรก่อนยอมกีตาประตูซอกแวร์ทูเวอายุนั้น ท่านหมอกรองกระอุดกระควยกราปือซึ่งขันกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกวยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะหอยกิดปุ้ยมาจากรูกูปอกกุยามกวยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกนยูอาอยู่นั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอหลายนีกระยมอุดยมกุยรับกระจูฮีหอยปนตีเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกิขันกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองปลักปลายหูซอกตีกายเนาะอาอยู่นั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกวยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ตุกะอีอังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปนตีอยากเรียงอยากรีไม้ส่วนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีคู่ต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีเนาะอายุนานเฮสร้างหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันไปปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักละอันอยู่ตาเงยเยี่ยจูยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นลายสร้างอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแดดในสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชมรากก็กุยกระกลายปลิกเอิญไลสตาอยู่นั้นสดสังปนต่อไอติอุดกับยังก็รับปืนมือไม้สดสังปนตึงจอยคีปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรียอีสตาอังอาตลาดคีแคนคีรอมอังอาไม้กระสงัดสงีติอุดคีอังอาก็แกตแนลูตีจอดีหูตึงจอยกระอันเนาะอยู่นั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอกคือกุยกระกุกยูเนาะปลักระมิวตันยิ่งยิ่งอัจจุยาแอนยูจีปลักระสนาตังเมืองรุยกะสังผลกุยกระปล่อยกิติกุกยูได้เอิญเฮ้ยเด็กขี่สไดสงัดเด็กอะไรต่างๆเรียนนมดิยูกันจองกระปลีดีกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาตังเมืองเฟดิตูกระเดาปล่อยอ่านต่างๆติไปติกิโลเมตรหลักร้าย NUG ปนดิปลิกลายสตางกระเดาคิดสไดกราสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันหลักร้าย NUG ปนดิตอกระเติมกระจอยกับยังนอกี้จุดจอปุนราเก่าจุดจอสมิดเก่าจอดเวกระเดากรองกระเปลี่ยนเฮกรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักร้ายมิวตันยิ่งยิ่งเอียจุยะไม้นำปัตราจะการกายขันกีปนกุยกระฮาวตีมาเคยจากุยกระกุกคิวกิดีเกิดปลักร้ายNUG ท่านหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีหมายประมอจุดจอปลักระ NUG ก็อาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอินปลักระเมืองมันท่านหมอกรองกระบช่างไม้ในยุมปลายอังอาก็สร้างหลังนอกยิมหังตะตีอปนกุยกระจองเฮลายสตางเอ็นมอลายสตางพัสโตจุดจอปุบิยุการไขกระจับพัง MCGM ข้าวหันเนี่ยไปกรองลายสตางประกายแกไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกกระประทัดประกรังส่งไปกุจึงเจิงแต่สไตล์ติงมอส่วนกุปตาเจ้าปุยเฮ

0: ตาบงลีเนี่ย ไก่
1: ไปจะมาขันษาแก่ได้บาบิงะนี้ตรงมาตุ๊จิมาโหกะกูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรูงารูมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงอะมะรูติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะดาบางาอ้าง้วยเมซุบิรอจมตัตติมวยถ่าบาเดโหลโหกว่าเลยเอ้ยจะ

0: Sorai jero pun pa myu sha ni yong mi pyo sim sa ngai me ka lo MCDM a pat mi laman pye lai wa sai punch tum shi ka ni phe ngai pdang shi ko na thon shi lai yam twa sna re ya shon nun ku na ni po kha phe na ma jo a sak si krumai ni ya ma tu enyu ji me ka lam krima to sim ma ao nyin pyo lai ka sh pro shi ka pe ta ma de nyana re ni po mu tan ta kha mo ru ku ba a ma jo ma sha lo lo a sak si krumai che sha lo mo long tha then sa mat ai lam ni pye ngut ta ya ma tu ใครมีเพียวยอไรงานะเอ็นยูจีไม่กำลังครีมาตัวสมาเอาแต่กาชโปรตกาไดรีแต่ช่างกามาตัวง่ายนี้คละนิ่งมาดูนี่เจชราเพียงครุช่างไอ้ดุมตามชาในยองามาตัวโมมีเพียวยอไรงานะกาดานะมาตัวง่ายนี่โมลวนจมไปมุนามาตัวเจคละนิ่งมาดูนี่โมลวนจมไปคำจาวานามาตัวมีมาจ่ายงานะเอ็นยูจีไม่กำลังครีมาวากิวพีไดรีย่ามุมชาในคุณานี่ป้อมุชวานี่มีเพียวลำเพอเราจมคำช่างงานนะเดี๋ยวลำก่อนนะระวังจมไปก็ช่วยดูนามจูคุณอาสามคำจำดูนามจูเพิ่มคิวพีดายายรีนี่พอมุ่งช่วยนี่เท่าอันเทนี่มุ่งคำช้าลมง่ายงานนะโดยสมาเอาเชียร์เลยกาจักการตันได้ลำเจริญไอมาเจอนะยังมุ่งจะขับยังครุ่งง่ายจนจากุมเชียร์ยังเจอได้ปะบุ้งนี่เพียงนามจูมุ่งช่วยมันเสียชิมเสียสิครุ่งไม่ชิกับไปตามดูนานารีขาเพียงครุ่งง่ายเจนชากุมเชียนเพียงได้ปะบุงลำก็เสด็จละมามจ่อมงเดินติงไทยมงชวามเรมเซชิมเซซีครุ่มนามเรลซามงาชิสเนตคละนิงมาด้วยงานะเอ็นยูจีสุยานีเลกาชโปรไทยและว่าเซออกัสตาพรอมไซยาชนิกอนาคมสมยาชนิจูคราชิกรูยาละมันกุมเชียนเพียงได้ก่อกินมองบุกากบาเจมงโดชิลง่ายจ้าบุงลำคู่นากระสัดใจลังคงซาสุมชิจคู่ลังกลอและว่าเซรีเดย์บุงลำกูเสด็จมาจ่อมงชวามเรมเซชิมเซซีครุ่มนาเมลิซามงาชิสเนคลานิมาลูนามกำชังทิงนูนีไลกาชินจงลิเตซิรุงนิมลองกินราชิมงาจัมเทนซัมเตลัมเจลไวสกายกิวังบูกากบาจากรูชิลังเจโลจมกสักเอเรนามกุยจากคุณมงาลังมันดิริจากคุณสเนลังรักไคจากคุณมสุมลังซามุงโดดาชิมสุมลังเกยมุงโดดาชีลาคังจากครูลังปกูจากข้องลังแต่นั้นจารีจิงพอมูนิจากลังพระบงลำคุณาจิมสักเลวาเซรีขาเพียงคุณช่างอาไอสกายกิวังวันละคิงอูเป็นเลบูกันนี้กันบลูมยามเจสนินจีนิงทอนชิมลีนิทามุคุณเชียนเพียงแต่เนี่ยก็ทำน้ำบงลำคุณาปมจักรซาเดรีสกายกิวังบูกากบาจามบงลำคุจิมสักได้มจอมากจิมลอมุงชวามไรสุมชิสเนสีครุมนามไรมงาชิกุคละไอเร่ขาเพียงครุ่งไอมุงชวานิเพกุมเชียนเพียงแต่บงลำคุนากฉับนาปมวัจกรักซาเดโกเพียงรู้ข้ามุนิเพมาจุมันเนื้อตดไรงายลำเร่งานาเอ็นยุจิสุยานิสุนได้ลำเจลไอมาจนนะลีดูลำตาเพียงแต่ว่าโมโดยันเพเคียอินีในปรังโกนาถึงสัตย์ชากุมเชียนเพียงแต่นาคละไอลำงายหวยชิกาเปตามดินยานารีถึงบอกมุ่งตรงมิจนาโกนาเพราะว่าไอกุมเชียนเพียงแต่ว่าโมโดยันเพแต่ในลีดูลำโดท้าวุ่นปมมุ่งในชาลอมเพียงแต่เคียอินีถึงสัตย์ชากุมเชียนเพียงแต่นาคละไอลำงายงานากินราชิกานิโกนาเจลวายเพียงแต่ว่าโมโดยันก็ออกัสตาคนงายาจุปโตตามิจนาโกนาเพราะว่าไรนาแต่ในกินราเคียเอจะปาละครดงชิมลีในปรังชาถึงสักครู่ไม่ได้โมโดครูล้อมแม่ในโมโดยันเป็ลีดูลำกบากอนาน้องมีมเรช่างไอจักเกอเอเวอนายปงพงตับนี้ที่มึงสัตย์ไรนะกุมเชียนเพียงตับนามไรเชียเสียงานาเซเว่นสตาร์นิวส์ตัดสนใจเลยในเมื่อเป็นเด็กเซ็งนะจึงพอมึงนะชิการิจักก็เกอเอเวอนายปงพงตับนี้ที่มึงสัตย์ทำจอโมโดมส้มและชาวันครูก็บอกนามไรชีดรัมสีครูไหมมันชาล้มลงคลายงานนามงสุดได้เลยแต่โมโดยันจะกุมเชียนยันเทนต์ทำการนะข้ามายามสมสันชิมสะตับดงพ้นนันมงขันนังไงโมโดยันเรียงงานนามงกาได้ลำเจริญแค่เอเดปาลคงดงชิมลีก็ออกัสตาในปาลคงปัตตามงลีดูลำซาธายันเทนต์ทำรูนามินสีแต่ว่าในวาระจุปีตุสปุนิเพถึงสเดชามงเทนวามการนะคลาสีสมัยลำนี้งานเลยว่าเซรีจึงพอมุ่งดอช่วยกูนิ่งตอนเจสกันเกี่ยววางกระตาและแปรนจามองเกี่ยงอีเจคุมเชียนเพียงแต่นี่และแปรนชนิดกูงูนาจามถึงกับสัมจันนี้เป็นงานนาคุมเชียนเพียงแต่มังการนาซุ่มจีลำเนียงง่ายลำเจลวยรียาพังชุ่มกูน่าไม่กับมุ่งแต่ตาดูง่ายยามมุ่งชานีฟงกูน่าคุมโปรชเลยลำเพ่ไม่กลัวนามาดูคุมเชียนเพียงแต่มาสุ่มตอนได้ชิกาเปตามาดูยานารีไม่กับมุ่งแต่ตาดูง่ายยามมุ่งชานีกีบิซับบีเวฟเอไอบีซีบีบีนี่เทมุ่งแต่นาคุมโปรดูนี่เท ฟุ้งก่อนนะกุมพรชไลมาตุ้มไข่ลำนี้กลอยลำเพะปักกุมนำเจอกุมชามยันเป็นตาอุ้มปูนะกินเจาะอุ้มพรจุ่มนี้มาสุนตอนใจลำเจนเวรีแม่กำมุ่งถึงก่อนนะเทลิฟุ้งกูนะกุมพรชไลและจัดนี้เพลังนะกุมพรชไลลำกุมพรขับไล่ลำเจกุมพรกันแล้วก็ใจกลอยลำนี้เพะปักกุมนำเจอออกัสตากุมเสียชนีพังชุ่มดันนะกลอนับเจอมาสุนตอนใจงานนะและกาผู้ไหวลำเจนเวรีกินเจอคุณพ่อตัวมาสุนัยลำชะไม่กันก่อนนะคุณพ่อชลัยและจัดนี้ไปเจอลำดูคราจีโอบล็อกกิ้งโลเคชั่นเบสรีสตริคชั่นเทไอบีเบสรีสตริคชั่นงวยและจัดพาร์ตี้เทชินำเทเซงเอลมังนี้ไปครั้งสปอร์ตนำตัวมาสุนทายลำเจด้วยรึแต่ทางก็ไม่กันก่อนนะคุณพ่อชลัยคุณพ่อขับไล่ลำนี้ไปสินยูเจ็บนำตัวเทมูยังก็กำลังจะชิกาชนะนำตัวเทราคับวายังอริลานำซาลำนี้ไปมูกินเจ้าองค์พระตุ้มนิมสุนใจเลยกามิธาโมเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการดัดตัวงานยามุ่งช่างเก่านี้พี่เก่านี้ก็น่าช่างเจริญนะกามิธาโมเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการมุ่งแต่ดัดตัวงานยามุ่งช่างนี้ฉันอยากพี่เก่านี้ท่าช่างเจริญไม่ลำนี้พินไว้ลำเจริญเลยเลยกามิธาโมเดมสุนในรายการจำปรามัดไว้พังในการมุ่งแต่ดัดตัวงานยามุ่งช่างเก่านี้ปีเก่าหนึ่งท่าช่างลังไงไม่มัดไว้ลำนี้ถึงไงลำเจริญเลยท้ายมุ่งแต่จะดูงาไอเมียมุ่งช่างดีคู่นักก็ออกจากคุณครูอาชีพก่อนนะ CBP ไม่ลังมาใส่ส่งอียาปีเก่าองค์เก่ามุ่งออกจากคุณสื่ออาชีพท่าไม่ช่างไงลำนี้ถึงไงลำเจริญเลยกิบิเซปีก็องค์เก่าหนึ่งเจริญดูตัวง่ายมั้งจ๊อมันตุ่นนานเนาะไม่ลังง่ายลำเจริญเลย CB คุณโปรดมคัสตอมาซาฟส์ก่อนนักก็แม้กระมุ่งถึงก่อนหน้าปีอากาศนี้ล็อกอินช่างไอ้ท่าเอร่าเป็นไงเรน่าเจริญนำตัวอ่างปักคุ้มไม่ลำก่อนเรียงไอ้ลำที่น้าอุ่นน่าอย่างจริงยังไปไม่ลำน่าเรียงหูน่าไปสุนตันได้ลำเจริญเลยยานอสันไม่กันก่อนหน้าเจริญไอ้ลำเพ่ปักคุ้มแต่ไงยังก็แม้กระมุ่งถึงท่าตัวไงมีมุ่งชานิคุณนะที่นางาตุ้มตามชานิพังเจคุณโปรชเลยคุณโปรสายลำนี้คุณพ่อจุ่มอากงก่อนนะมือไว้บังคิงก่อนนะจังเลยพิมพ์อากงนี่ก่อนนะคุณพ่อชเลยลำนี้ทำยำขับไม่เป็นวานารีแถมมือดันน่าดูง่ายเองก่อนนี่มือจุ่มดำชาในพังเจคุณพ่อชเลยคุณพ่อสายจากเราหน้ายากกว่าไม่ไรนะคุณพ่อชเลยจุดนี่มือเราหน้าสดจากวานาไปสังไงลำเจนเวรีเดมส่วนในลำนี้เพ่ครั้งสุดของใจพังไม่กับมือดันน่าดูง่ายมีมือชาเนียดิจิเจคุณพ่อชเลยลำคุณพ่อสายลำจากกระเทียมดูคราจริงไปจริงนะเป็นวานาห่วยก็มุดนานอลายอยู่รานาเรนลำเจนเวรีปันมีลมันเปลี่ยนวาไซพังชุมชิกานิเพและจังช่วยยาละมังโกใจก็มุสัยคุเร่ MCDMR ชิกานิเพกับลามดัดไอสรายจรูวนปออมิวชานิยองเป็นใครจีจูปาไซโน
1: ตาลีซวาบาอากูเชงาซาบี MCDM รักไห้บาตาตะแบดองตะรองดิโกเพกราตอนปราปีลาวปุไพรบารีเอเอทิชงในเมดีมาเซนเดงโอระคายบาตาตอนรูอัตไนนอซาบนาตอนกราอาราคาเดดโอเอเอทิชงทารีระคายเดดาอตองะมรุนิดีนอชองบรีเนปลาวามรุนิรูมาณท้องนซีคราบนซีควไนปัญญาตอนไนอตอเซนเดงโอระคายบาตาตอนรูไตบราเทนซาอูดีนอซาบนาตอนกราเนเบโลเดดาแกนีนอซราซรามาดีบากะตีอาบารีအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေဆွေထားရေးဇေနတဲတောင်ရိုးတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်းရင်းင်းယုံစာရေသားနေအစားရှိရေအကောင့်ရာဒီပါဝင်ပါရေတောင်ရိုးတိုင်းရေဆွေရာမှာပါဝင်ခရေအထာတင်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရေးအတွက်လူကိုလိုအပ်လို့လောက်ကိုလောက်တန်ရိကိစားတရဲဖရိုက်တဲ့အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရယ်ရကလေးဈေးနှစ်ထဲကနေပြီးကစားတော့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: ။နာပေါင်းကြရတဲ့တော့ကြောင့်မ မရမာဆာနောရာရောနင်းလာရီဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတော့အခါခေတရှုရှိနိုင်ရီလို့အခရာအထာတန်ပရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရီလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရီအဆိုရာအုံရှုံရီအောင်းမာမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကျောင်းတိကိုတပရိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကျောင်းဖောင်းမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရီဝေဆုံတီနော့တာရနိုင်ရီလူတွေရပါရီကျောင်းလခအနေနဲ့မုံလာတန်းကိုတလားကျဲ1000အလီတန်းကိုကျဲ2000နောက်အထားတန်းကိုကျဲ3000တဲမဲ့ထားရလို့ဆိုပါရယ်ယွန်အဘရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီဤလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမဲရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလီလာဖို့လို့လီနီဆဲရီလူတီကပရောပါရယ်လာရှိပန်ရောမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာသမိုင်းနောက်ပထဝီဝန်စာရိဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီမြန်မာသမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိတာပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရိခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်ကိုလေဖွင့်လိုက်ထားပြီဝိုင်းစာနောက်တိုင်ပင်အထူးပရုဘာသာရေးတီအတော့ရှောင်းလွန်တီကိုလေခေါ်ယူနေပါရယ်ဆာလာပရိကင်မောင်းတော့မှာ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့အောင်မင်းဖွေအခဲအနာပရုလုံဘာသာရေးအစွမ်းရောအဖွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွေဖို့အေအေကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပရင်နေမောင်နှောမှုနေမှာဘရီခရီ2019က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်သဲဖရမုံကောက်တီဆုံခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခဲအနာကိုအော်ဂုလ25ရာနီမှာကြောင့်ပါခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါအခဲအနာကိုမောင်တော့ခရိုင်ဟိန်နူလူမျိုးစုရေရာကောမဒီကဥဆောင်ရိကေရေပောင်ချာဟိန်နူရာဟောင်းအနာကတီဆုံရီလူတီအိနာမည်ရေထိုထားရီအထင်းမဲကြောင်းတိုင်မှာကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရီ2019ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARSA အဖွဲ့ဝန်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိန်နူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီတဲ့ဖရခရီလို့သိရပါရယ်ရေပောင်ချာကျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခရရီအဆိုပါဖရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကြောင့်ပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းနောက်ဟိန်နူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခရီလို့ဒေသရုံတရုံတီကပေါ်ပြထားပါရီတဖားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအဖွဲ့တီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွဲ့တီကဩဂုတ်လအတွန်းမိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မြို့အဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမဲစော်တီအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရီမောင်တော်မျိုးအဝံကိတ်ရွှေစားကိန်းနော်မရိုထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှင်ဘရစ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရီသူဒီကိုလေးတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန့်တီကဆိုပါရီယုံအပရောင်းမောင်နှမရုနေအတွန်အာရာခပရီသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှော့ခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကအော်ဂုလာဇေကရာနီကစာပရီကညမထောရာအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရီဆာလာပရီကနွင်ဦးတော်လန်ရီကာလာအတွန်းစိုက်အောင်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရဲသားပရီသူတီကိုတဲဖရဲရီနေရာမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခုနှစ်၌ဩဂုတ်လ30တရာအထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ပါလာစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရီဆိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွာအတီဘရူးနိုင်ပြီဒီဆုံခါရီလူဒီထေမှာအမျိုးသမီး2200ရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1089ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီယောအပရောင်အတေပရူဖို့လို့အင်းနေရီတည်ဆုံမှုအရေအတော့9300ခန့်အထိရှိပြီလို့လေအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုစောင့်ရှောက်ရေးအသွန် AAPP ၏မဲတန်တီအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခုနှစ်ဩဂုတ်လ30တရာအထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရရလူစုစုပေါင်း3000ရှိုင်ရ52ဦးရှိပြီးရောင်းအထေက 1495ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခဲနေရာဆေးလို့သေးရပါရီမတရာဖန်စီရှုံနောင်ခဲရာရီလူတီချင်းမှာအမျိုးသမီးခေါင်းထောင်းကားရာရိုက်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှင်ငယ်ခေါင်းရလေးစီဦးပါဝန်နေရီလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရီဒီကင်ကနဲ့အရေအတော်တိစော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရီအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မရင်းဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရီလို့လေးသေးရပါရီအကရင်ဖာဆိုင်ဦးစုစော်အရဲသားပြည်သူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရေရှိုးဖောင်းမှုတီနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျူးလွန်နေမနာအော်ဂုလာအတော်မှာလေးကြေရာတီကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်းကနင်းတိုက်ခိုက်စော်လာနေဂရီဒီနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တီကိုမင်းတိုက်ဖျားစီးစော်တီအပရောင်လူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်စီစော်တဲ့ကျူလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဆာလာပိရေမူစေမရုတရာ9မိုင် AA MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရီလိုဘိုက်ခက်ခံရပိရေတီဆုံရှင်းပြနေမှာပါမူစေမရုနော်တရာ9မိုင်ဂရမရှိရယ်ပရီထောင်စုလန်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူတွေးဆိုင်ဆရိဂိတ်ကိုကာနုံဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပရိခရဲအမျိုးသမီးတို့ဦးပိုက်ခဲခံရပြီးတိဆုံလာခရဲလို့တတော်ရမိုက်တီကပြောပါရယ်။အော်ဂိုလာ25ရနင်ခေါဖတနာရီခင်ကစိုင်းစီရီတိုင်းမှာပုံမှန်စိုင်းစီမှုဘလူးလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစီဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစိမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပရိရဲ့မောင်ပရိလာရီလို့ဆိုပါရယ်။ထော်ပရိလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတံပေးစာပနာမောင်ပရိခရဲ့တော်ကောင်ပိုက်ခက်ဖန်စီခရပီရောင်မောင်းအမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြင်ခရလို့သိရပါရီဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပီခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောင်းမိုက်တီကပရောပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါရောင်မောင်းစော်မူရိုက်စီဝါသုံးဆွေထားရဲ့တော်ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်းနံရီလို့ပရောဆိုထားပြီးကဒေအရှောက်ကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်း price sign အတွန်း AA နော် MND AA တဲဖူးမွန်တိထိခိုက်ခရောင်းရှိမရှိကိုတတိကြကြမသေးရပါ့မူစေတရာငါမိုင်ပရီထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယွန် group ပိုက်ဆူမုံ price card လို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခရီတဒွန်တိကို MCDM တဒွန်ထောက်တိကပြပိုးထားစော်ခိုက်ပါရီ

up. And I'll catch up. You said did up. We said KI. Do you got it up? Not only these of people. Didn't tell you so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them learning in a wind and river? Not only the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again and lay. A battery big hala. Not a big way. Oh, wait, you did. With that so good people. Now, Jordan will tell me. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo PDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเห็นอะไรนี่เรื่องพี่ดูเรื่องอะไรมาดูมึงก็มันมาดูมาดูเหตุด้วยหรือมาดูเหตุนี้หรือมาดูเหตุโดนมาด้วยเองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะเนี่ยเรื่องนี้เราไม่ได้ขาด มาลุกไปดูเอชดีเช็ดทำไมมาลุกเชื่อใจจุดสุดต้นหันจ้ามาลุกอันนั้นได้กูได้จ้ามาลุกไปดูโน้มมือเข้าไปเชื่อเราบ่

น้ำเลจาโรตะเนเนพี่ขาไหนแซ่ปยาเยจอกสียะมีจอกสียะมีตะยาโยสุราปุริมชีวาเท